0: ตอนนั้นขายทีแรกก็แค่3บาทแล้วก็มา5บาทก็ต้องมี30ปีได้นั่นแหละเราก็ยัง10บาท
1: There are just 4 items on the menu at the stall in the Riverside district of Kelongsan. Each one costs 10 baht or 20 baht with an egg. They're open only 4 hours a day, from 6 p.m. to 10 p.m. But in that time, sales can reach 7,000 to 8,000 baht a day, sometimes even higher. Customers often order more than one dish. It is a high volume model.
0: บางคนมาแล้ว 10 จานก็มีนะบางทีเนี่ยมาเนี่ยบางทีมา 3 คนสั่งคนละ 10 จานนะบางคนมาก็ 2 จานก็ไม่เอาละพอแล้วส่วนมากที่มากินนี่นะเขามากินเลยกระเทียมกะเพราผัดพริกราดหน้า4อย่าง40อิ่มแล้ว
1: But behind every 10 baht plate is a careful balancing act. Ingredients like pork, rice and oil have all become more expensive over time.
0: เวลาถ้ามันของแพงใช่มั้ยเราก็กำไรน้อยหน่อยถ้าของมันถูกเราก็เพิ่มนิดนึง
1: Raw ingredients take up about half the revenue. Gas and daily expenses add to the cost. But two major expenses are kept low. His only helpers are family. That keeps labor costs down. He also doesn't pay rent. He also buys ingredients daily from wholesale markets and never overprepares. No storage, no leftovers, no waste. After all costs are deducted, his profit margin is just 10 to 15%.
0: มันก็ไม่เยอะหรอกนะแล้วมันก็ไม่น้อยถ้าเยอะๆมันก็ใช้ได้เพราะเราอาศัยจำนวนมากเฉลี่ยแล้วก็ต้องมี 2-3 บาทนะ
1: That's the profit he earns from each dish. That works out to about 800 to 1,200 baht a day.
0: มันก็ว่ามันถัวกันไปนะถ้าเราขายได้เยอะเราก็มันรายได้มันก็ไม่ตกมันจะเพิ่มมันก็ไม่เพิ่ม
1: So income is steady.But doesn't grow by much. Over the decades, food prices have risen sharply. Other hawkers have adjusted.
2: พี่ปรับขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็สูงแล้วค่ะสูงกันช่วงนั้นหมูใช่ก็เลยปรับขึ้นตั้งแต่หลังสงกรานต์ปีที่แล้ว5บาทขึ้นเป็น6บาท
1: But Uncle Tu hasn't raised his prices, even though he says customers would still come.
0: คือเรามีความตั้งใจไว้ว่าตราบใดที่เรายังยืนอยู่นี้เราจะขายราคานี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันแค่ว่ามันคือเสียเราอ่ะเราก็อยู่ได้แล้วเราก็มีแบบเรามีส่วนร่วมแค่นั้นเราก็ภูมิใจแล้วเราคิดว่าเรามีส่วนในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยพอแล้วนะแบบเวลาเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกนะบางคนถือไปร้อยหนึ่งนะกินได้คนเดียวแต่ถ้ามานี่ได้ทั้งครอบครัว
1: For many customers, this is more than a cheap meal. It's a way to stretch their budget.
3: ตรงนี้มีราดหน้าผัดไข่3ครับแล้วก็หมูกระเทียมแล้วก็กะเพรา2ครับแล้วก็ผัดพริก1ครับราคาด้วยครับรสชาติดีด้วยครับ
4: รสชาติด้วยครับราคาด้วยครับยืนพื้นครับยืนพื้น
1: Elsewhere similar meals can cost several times more
5: ต่างกันจะแพงกว่า
4: ก็ปกติ50ขึ้นไป
1: Uncle Tu works almost every day closing only when necessary He'll keep going for as long as he can When he retires his 10 baht meal may retire with him
0: ถ้าผมไม่อยู่แล้วเขาจะไปขายเท่าไหร่เงินของเขาเราก็พยายามจะยืนราคานี้ให้ได
1: ้ Because this isn't just about money It's about making sure a hot meal stays within reach.

0: ครับปลาตัวนี้ผมได้ตั้งแต่วันที่4ผมเอาไว้เนี่ยเพราะเคยไปอบรมมาคือแผลแดงนี่อันตรายแล้วรับประทานก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกเขาบอกให้เก็บไว้พรุ่งนี้ไอประมงเชียงรายเนี่ย
1: ประมงเชียงราย
0: เขาจะเอาไปตรวจที่กรุงเทพก็คิดอย่างเดียวคือว่าเออหรือว่าเขาจะปล่อยสารมาอีกไหมไม่ปล่อยแค่นั้นแหละ
1: สารจากไหนคะ
0: เนี่ยที่ว่าพม่าปล่อยสารพิษก็เพราะไอ้นี่แหละ
2: Fish like this have been turning up in northern Thai rivers since last year. Some with skin lesions, others with unusual growths. The fisher folk here are uneasy. They are unsure how badly this will devastate their livelihoods. And there's little they can do about it because of where the pollutants come from.
3: There are mines happening upstream in Chan State, just across Thailand border. Many of them are rare earths, many of them are gold, and many of them are unknown. We don't know exactly what mines they are digging. These activities are transnational organized crime. They are doing mining without any standard, any laws, spilling all the chemicals and toxins to our river system. In this time of the year, the river should be clear, but they are now murky and don't seem to be healthy any longer. These rivers are the Gok River, the Sai, the Ruok, and the Mekong River.
2: The Mekong is a lifeline in this part of Southeast Asia, fed by a vast network of waterways and tributaries. Among them is the Gok, which rises in Myanmar's Shan State before entering Thailand in Chiang Mai. The Sai also begins there, flowing into Chiang Rai before joining the Ruak. Together, they feed the Mekong. And what enters them upstream flows through the whole waterway. Testing by Thailand's Pollution Control Department has found heavy metals in these rivers.
4: น้ำเนี่ยมันก็จะไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะไหลเข้ามาในบ้านเราเราตรวจพบตรงนั้นนะครับเป็นจุดแรกที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ตรวจพบค่าสูง
2: Arsenic is a naturally occurring chemical element found in soil, water and some minerals. It's highly toxic. While trace amounts of arsenic occur naturally in water systems.The levels found in these Thai rivers exceed what would be normally expected. The tests have also detected mercury, lead, cadmium, and manganese. These toxic elements can build up in the body over time, quietly raising the risk of organ damage and cancer. In some tests, the presence of these substances exceeded Thailand's safety standards.With arsenic drawing the most urgent concern.
4: ตั้งแต่ปี2568นะครับเราพบว่ามีค่าสารหนูเนี่ยเกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเหล่านี้มันอาจจะมาจากการที่ประกอบกิจกรรมบางอย่างก็จะอาจจะมาจากเหมืองแร่เพราะว่าข้อมูลที่จากเว็บไซต์ที่ดูเรื่องซิมสันนะครับที่มีการติดตามตรวจสอบอยู่เนี้ยแล้วก็พบว่ามีการทำเหมืองแร่เป็นจำนวนมาก
2: The Stimson Center, an American think tank that works on areas like security, climate and natural resources, have been studying this area of Myanmar. It sits in the mountainous region in northeastern Myanmar, where they say rare earth extraction is booming.
5: Rare earths are about 17 different types of metals, and they are very similar, chemically speaking, and that gives them unique properties. So they have these amazing magnetic and other kind of chemical properties that allow them to enhance certain technological products. They're not rare. They're everywhere. Like modern technology, the light bulbs, they're getting stronger. Rare earth.Colors on your TV, your phones, military equipment, green energy technology, rare earth, or wind turbines take about 600 kilograms of rare earth each. What makes them potentially rare is that they're very difficult to extract. because they're chemically similar, before you create something into a compound where you have multiple rare earths, you want to separate them first before applying them together. So that entire process is very difficult to do. Not many people know how to do it at the moment. It can be both costly and laborious.
1: เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับใช้พวกแร่เอิร์ธทั้งหมดดังนั้นก็มีความสำคัญความต้องการสูงใครที่ครอบครองอยู่ก็มีอำนาจเยอะในการต่อรองในระดับ global
2: according to the international

0: Energy Agency. China is the world's biggest producer of rare earths.
1: It's a race, right? Countries all around the world have identified as a strategic threat the fact that China does have dominance in this area. They're all looking to try to scale up their own production facilities.
0: As the critical importance of rare earths becomes clear, countries across the world are looking to mine these metals, from the US to Japan to Malaysia, and even Myanmar, a country still in the grip of civil war. Much of the extraction is happening in its borderlands, deep in conflict areas where oversight is weak.
2: Unfortunately, we have so abundant of natural resources in my home state, Kachin State. Gold mining, jade mining, amber mining, now ruby also, and then also that the rare earth mining is booming. Mining process, they use a lot of associated chemicals, and then it's unregulated at all. Since there are armed conflict, no one could not control properly.
0: Because of the Myanmar conflict and general inaccessibility of the region, it's very difficult for third parties to monitor the mining activity. How many mines are in operation? What is being extracted? And how the waste is disposed? But downstream, the signs are visible, especially for those who have lived here for decades. At Tha Thon, where the Gok River enters Thailand, the water has changed colour.
3: ปกติแล้วถ้าเป็นเหมืองที่มาตรฐานก็จะมีการดูแลรักษาเก็บกักเวสเก็บกักทุกอย่างไว้แล้วก็บำบัดในพื้นที่แต่ตอนนี้เหมืองตรงนี้ครับเขาไม่ได้มีระบบนี้เลยมันเป็นเหมืองเถื่อนก็คือ extract ออกมายังไงก็คือปล่อยออกมาอย่างนั้นโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันเลยดังนั้นการที่สารเคมีออกมาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นน้ำอะไรก็ตามมันก็จะมีปริมาณที่เยอะ
0: To find out what's in the rivers, the InSight team took a water sample for lab testing.
4: So this is for heavy metal testing, and I'm going to add a little bit of acid. Basically, the acid is going to stop heavy metals from changing before the lab can test them.
0: Out on the river, people don't need a lab report to know things are not right. Sukjayana has spent more than 5 decades fishing these waters. He has seen fish with lesions and strange growths before.
3: ลงได้หลายตัวอย่างนี้4-5ตัวนี่แหละประมาณนี้ปีที่แล้วกรมไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวจับได้มาก็เอามาไว้ก็ถูไปหาพวกอนุรักษ์แม่น้ำมาขอไปตรวจดูมันก็มีข้อพิสูจน์จากกรมประมงอะไรเงี้ยครับมาบอกว่าอันนี้มันเกิดการติดเชื้อจากเชื้อต่างๆที่อยู่ในน้ำก็เป็นสิ่งที่เรา ตั้งข้อสมมติฐานว่าโลหะนาคหรือว่าสารเคมีในน้ำเนี่ยมันอาจจะทำให้ภูมิของปลาตกลงแล้วมันมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนมนุษย์นะครับถ้าเรารับสารเคมีเยอะเท่าไหร่ภูมิเราก็จะน้อยหรือมีเกิดโรคเกิดขึ้นเหมือนกันครับปลาถ้าอยู่ในแหล่งที่มันมีสารเคมีเยอะๆมันก็เกิดภูมิคุ้มกันน้อยลงหรือแม้แต่ร่างกายที่ อาจจะทนไม่ได้เราต้องหาข้อมูลมากกว่านี้ครับ
5: สวัสดีครับ

0: ปลูกข้าวทุกปีใช้น้ำสายน้ำแม่สายครับผมโดยตรงเลยผมเนี่ยเป็นแปลงทดลองของหน่วยงานทดลองว่าตรวจดินตรวจน้ำอะไรอย่างนี้เจอสารหนูเราเมื่อเดือนที่แล้วก็มีอะไรอะหน่วยงานที่มาตรวจนี่แหละเอาปัสสาวะไปตรวจอะไรพวกนี้มันเจอสารอยู่ในปัสสาวะอย่างเงี้ย
1: The 71-year-old has been farming for more than 6 decades. But it wasn't until 2 years ago that Tong Kam noticed a change in the river that feeds his crops and animals. It started with a big flood.
0: น้ำหลากมาจากที่เขาขุดแร่กันนะขุดแร่ที่พม่านะมันไม่มีกลิ่นแต่มันมีสีขุ่นมากเลยน้ำปนเปื้อนเนี่ยมันสุขภาพของเรานะครับเพราะถ้ามีสารพิษอยู่ในร่างกายเยอะเกินไปเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะถึงตายได้แล้วก็สองก็คือพืชผลการเกษตรของเราเนี่ยถ้ามีสารพิษแล้วเนี่ยเรากลัวจะไม่ได้ขาย
1: Arsenic occurs naturally in rocks and mineral veins.Rainwater can release some of it over time through natural weathering. Mining amplifies that process.
2: ฉันถ้าเผื่อว่ามีการทำเหมืองแร่โดยใช้เหมืองทองเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยเขามีการเปิดหน้าดินฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำแร่และการแต่งแร่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนตัวสารหนูและโลหะหนักออกมาแพร่กระจายไหลลงสู่แม่น้ำ
1: To understand where the arsenic might be coming from, scientists looked more closely at its form.
3: สารหนูเนี่ยมีอยู่สองชนิดอะดินซีกับอินซีอะดินซีต้องอะก็แปลว่าไม่เนาะไม่เป็นอินซีนั่นเองก็คือแสดงว่าไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็แน่นอนว่าถ้า

0: เราตรวจวัดว่าอาร์เซนิกอะนินทรีย์ก็น่าจะมาจากเหมืองหรือมาจากสารเคมีพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารหนูที่เป็นอินทรีย์ครับก็จะอยู่ในรูปปลาอยู่ในรูปอะไรอย่างเงี้ย
1: เราพบอินออร์แกนิกอาร์เซนิกคือสารหนูที่มีความเป็นพิษพืชตระกูลข้าวหรือตระกูลหญ้านี่มันสามารถที่จะดูดซับสารหนูได้ดีพอคนกินข้าวเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราอันนี้คือเป็นความที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเลยเราเก็บตัวอย่างปลาส่วนใหญ่สะสมอยู่ที่พุงปลาอยู่ที่หัวปลาหรือกุ้งก็เหมือนกันกุ้งเราก็จะพบว่ามันมีการสะสมที่หัวแต่ว่าการปนเปื้อนระดับการปนเปื้อนเนี่ยจะบอกว่ามันมาจากการทำเหมืองแร่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะในบางบริเวณเนี่ยมันก็อาจจะมีการทำการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมด้วยนั่นหมายถึงว่าแหล่งนั้นก็จะเจอสองเด้งคือแต่ว่าค่าอ้างอิง
2: In her office Som Pon goes through the test results from Tongkam's produce
1: ถ้าอยู่ในเกณฑ์นะคะถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยก็จะเจอก็จะเจออยู่ปริมาณยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นข้าวเปลือกค่ะก็เจอคาบเส้นเลยค่ะพอเทียบกับข้าวขาวข้าวขัดสีแล้วข้าวขัดสีก็จะมีปริมาณน้อยกว่า มันค่าก็ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานนะแต่ว่ามันกินทุกวันอะวันละ3มื้อใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่ามันก็มีการสะสมอยู่ในร่างกายฉะนั้นเวลาที่เราตรวจปัสสาวะเนี่ยนะคะห่างกันหลายเดือนอะตรวจก็ยังเจอแถมมีค่าเพิ่มขึ้นอีกเขาวัดครีเอตินินที่ออกมากับปัสสาวะว่ากรัมนึงเนี่ยมันไม่ควรเกิน15อันนี้คือ30
2: Tongkam grows jasmine rice and sticky rice. Each year, he harvests around 60 tons and keeps 1% for his family. The rest is sent to a rice mill and eventually sold in central Thailand.
3: ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอย่างข้าวเนี่ยเรากินทุกวันนะเรากินทุกวันน่ะแต่มันไม่เกินเพราะว่ามันไม่เกินก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ได้ต่อไปล่ะสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า
4: แล้วก็มีการเฝ้าระวังคือเราก็เป็นห่วงนะครับคือคนที่ทำงานด้านนี้เขาก็เป็นห่วงประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเรื่องของสุขภาพอนามัยเขาก็จะมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่าณเวลานี้มันยังไม่มีปัญหานะคือถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยรับรองเขาจะมีการประกาศหยุดหรือระงับการบริโภคหรือการใช้น้ำอะไรพวกนี้ทันทีนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาที่ไอ้ตัวมลพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็จะมาทั้งการหายใจใช่ไหมคะมาจากการกินแล้วก็การสัมผัสโดยตรงนั่นหมายถึงว่า daily intake อ่ะไม่ได้เกินค่ามาตรฐานแต่เข้าไปทุกวันวันแรกไปร่างกายแบบว่าโอเคฉันขับออกได้ฉันฉี่ออกได้นะอาทิตย์นึงโอเคฉันจัดการได้1เดือนฉันบอกโอ้ยฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ6เดือนนี่เธอเริ่มหยุดเอาเข้าสู่ร่างกายฉันสักทีนึงนะไตฉันบอกว่าฉันขับออกไม่ได้แล้วเราก็จะเริ่มตรวจเจอเช่นสารหนูสุดท้ายมันจะนำไปสู่การเปิดโรคมะเร็งได้หลายระบบเลยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
2: Fishermen in northern Thailand say the fish used to be more abundant and the market more certain. Now, catches have shrunk.
5: ปลากินทุกวันอ่ะเดี๋ยวก็กินต้มบ้างแกงบ้างลาบบ้างซาบ้างผ้าก็ซักกันอาบน้ำเขาก็อาบกันอยู่อาบน้ำกกคิดแล้วมันก็อย่างนั้นแหละทำไม่ได้ร้อนมากก็ต้องอาบน้ำ
2: Anxiety over contamination has also made it harder to sell the fish.
6: ปีที่แล้วนะลูกค้าเงียบมากหายเยอะมากค่ะจากวันหนึ่งปกติได้7,000-8,000ก็เหลือ200-300บางวันก็ไม่ได้สักบาทก็มีค่ะเงียบค่ะแต่ปีนี้นี่เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแต่มันก็ไม่ดีเยอะนะยังเงียบอยู่นิดๆก็กังวลอยู่นิดๆไม่มีลูกค้าเยอะแต่ตัวของเราเป็นแม่ค้าเราก็กินปลาทุกวันอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะ
2: To reassure customers, Seng Kam had her fish tested and certified by the authorities. Customers can scan a QR code to see that the fish does not exceed the heavy metal limit and is safe to eat.
6: ก็ลูกค้ามาถามกลัวปลาเป็นสารพิษแล้วก็ให้ตรวจสอบได้เลยค่ะ กระทบเยอะมากค่ะไม่อยากให้เขาทำเมืองเลยค่ะ
7: พี่คิดว่ามันจะหยุดได้ไหมอ่ะ
6: น่าจะหยุดไม่ได้เขาทำเรื่อย
2: ๆ At the Golden Triangle, the Ruach enters the Mekong. To trace how far the contamination might travel, our team collected two more water samples along the river. One here at the confluence in Chiang Rai.And another further downstream in Nong Khai in northeastern Thailand. Authorities say they're monitoring the rivers closely.
4: แม่น้ำกกเนี่ยก็จะมีประมาณ10 สเตชันที่วัดอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีของแม่น้ำสายแม่น้ำลวกที่เป็นแม่น้ำที่ต่อเนื่องกันมาแล้วก็มีติดตามตรวจสอบประมาณ5 สเตชันนะครับแล้วก็มีแม่น้ำโขงอีก3 สเตชันที่เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดทุกเดือนนะครับก่อนหน้านี้ก็วัด2เดือนครั้งนะครับเวลาเราตรวจค่าพารามิเตอร์เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติด้วยนะครับเขาก็ตรวจมาแล้วก็ยังไม่พบนะครับเรื่องของการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตแร่เอิร์ธ
2: In total we send 3 water samples for testing one from Tha Thong in Chiang Mai and 2 more from Chiang Rai and Nong Khai. The lab took 1 week to analyze them. Later, Wan walks us through the results.
8: ถ้าตอนนะครับเราเจออาร์ซินิกที่ 0.0159 เนาะซึ่งของอาร์ซินิกเนี่ยมันเกินอยู่แล้วตามมาตรฐานคือ 0.01 เนาะส่วนตัวโครเมียมครับอยู่ที่ 0.0054 นะครับซึ่งตามมาตรฐานก็คืออยู่ที่ 0.05 พอดีซึ่งมันก็คืออยู่ในปริมาณนั้นอยู่แล้วพอไอ้เพื่อมันรวมกันนะครับมันถือว่ามันสูงนะครับมันสะสมเพราะเราไม่ได้กินอย่างเดียวนะครับเนาะในชีวิตเราไม่ได้กินอย่างเดียวดังนั้นคือเราก็กินหลายๆอย่างมารวมกันมันก็อาจจะเกินในร่างกายเราก็ได
7: ้อีกอันนึงก็คือที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
8: ครับผมค่าทุกค่าจะสูงกว่าหมดเลยอย่างเช่นอาร์ซินิกก็จะเป็น 0.03 ก็คือเกินมาตรฐานมา3เท่าเราเรียกว่าระเบิดเวลามันเหมือนเป็นสารเคมีที่มันกองไว้อยู่ตรงนั้นอ่ะเนาะถ้ามันมีการฟุ้งกระจายขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็คือเอ็กซ์โพสขึ้นมามันเหมือนคือถ้าน้ำหลากน้ำเร็วน้ำแรงเมื่อไหร่หรือมีการเคลื่อนที่ของเขาเรียกว่าเรือหรืออะไรที่มันไปฟุ้งกระจายครับมันก็เป็นการกระจายทำให้มลพิษมันเพิ่มขึ้นในน้ำ
2: Our last sample taken further down the Mekong in Nong Khai did not detect arsenic. Still, if the pollution continues, the waters far downstream could eventually be contaminated. So.What's being done about it?
9: My grandpa was the first one who came to Hong Kong.
10: I'm from Nepal and I live in Lisbon for many years now.
11: I feel that Thai people see me as a part of London. สวัสดีค่ะ
12: Tengo es que puedo coger lo bueno de la cultura china.Y quedármelo. Y lo bueno de la cultura española y quedármelo.
13: I can't do anything because I stay in India 10 years.
14: I'm BT.
15: I'm proud of being Filipina and at the same time I'm proud of what I achieved here in Barcelona.
16: 지금은인도에서거의가족처럼함께하고있습니다
17: 남이많은가
18: Things can coexist together and that's the beauty of Hong Kong as well.
19: When I lead to the Chennai, I feel like, oh God, I'm home.
2: Across Asia, aging is changing how we live and how we care. But new solutions are leading to more opportunities for those willing to step in.
20: We would be training nearly 5,000 individuals to become carers.
2: From elder care to mobility tourism, see how changemakers are redefining aging. Changing Aging in Asia, Thursday on CNA.
21: Brought to you by DBS Foundation.
14: Rice feeds billions around the world, but growing it comes at a cost to the planet. On the next Asia First, we uncover a breakthrough from Singapore that could cut emissions and reshape the future of rice farming, one grain at a time.

0: จะแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงของเทคนิคนะครับเรื่องของการทำเหมืองที่สะอาดต้องทำอย่างไรเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับของประชาชนทั้งในส่วนของประเทศเราและก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยอีกกลุ่มนึงเราก็ไปคุยผ่านทางช่องทางของ MRC นะครับก็มีหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ำโขงนะครับ
1: เรามีพม่ามีจีนด้วยไหมคะในสอง
0: ก็อันนั้นจะเป็นเหมือนกับเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยนะครับคงเป็นความร่วมมือมากกว่านะครับในเรื่องของตัวข้อสั่งการอะไรเงี้ยมันก็คงไม่มีเพราะว่ามันไม่มีข้อกฎหมายในการที่ไปบังคับของแต่ละประเทศได้นะครับ
2: ประเทศที่ต้องจัดการเรื่องนี้ที่จะต้องเข้ามาช่วยก็คือประเทศผู้ต้องการแร่เรื่องนี้มากแล้วก็คนจากประเทศนั้นมาทำเหมืองแร่ก็คือประเทศจีนเราก็อยากเห็นบทบาทในเชิงบวกกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จีนควรจะแสดงมาตรฐานในการที่จะปกป้องดูแลเพื่อนบ้านนะจากกิจกรรมที่อาจจะมีผลกระทบจากเมืองแร่จากอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมองว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันมาจากความสกปรกนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบในความสกปรกนั้นด้วย
3: Extraterritorial obligation is very important. It's not that you ban it in your own country but you export from elsewhere and you don't care. Those investors grab the opportunity of no law or very little laws to exploit all these resources.
4: Myanmar remains politically fragmented following the 2021 coup. Earlier this year, the military-backed USDP won a landslide in elections, paving the way for senior general Min Aung Hlaing to become president in April 2026. However, many ethnic armed groups and resistant forces reject the results and continue to challenge military rule.
5: It's basically the same exact military regime. And even if the newly seated USDP regime were to come in with stronger types of environmental safeguards over rare earth mines, it's ultimately going to be up to the parties that control those minerals that have a say over it. If, say, Thailand takes the issue to the United Wa State Army, the United Wa State Army is then going to pass it along to the Myanmar military.So basically, you have the two parties just pointing the finger at one another, and nothing really happens when you raise the issue.
2: ประเทศจีนมีบทบาทสำคัญที่สุดนะถ้าเรื่องนี้นะเพราะว่าพม่าก็เกรงใจนะกลุ่มชาติพันธุ์ก็เกรงใจนะเขาก็ถือว่าเป็นที่เบิ่มนะประเทศที่ได้รับผลกระทบก็ต้องคุยกับเขาด้วยถ้าคุยโดยลำพังไม่ได้ก็คุยผ่านกลไกอาเซียนผ่านเรื่องการเจรจาทางการค้า
4: However, rare earths are one of Beijing's bargaining chips. During trade tensions with the United States, China had imposed export controls for leverage.
5: Okay, well, does Thailand raise this with China? This is going to be quite challenging because we're talking abouta strategic area where China has effectively managed to consolidate some measure of strategic dominance in that area. So is it going to want to give up control over those supply chains? Not very easily.
4: When China imposed export controls, it exposed the vulnerability of having one country dominate so much of the rare earth supply chain. Since then,Many countries have rushed to secure their own supplies of these critical minerals, sometimes at the expense of others.
6: A term that's used is sacrificial zone or sacrifice zone. What area of your country are you willing to sacrifice for, you know, kind of societal improvements? Countries are looking for ways to offload mining to preserve its own environment.
3: As a war is expanding in the world,Hard to say that how much more they would need this kind of minerals. But when we look at the actual cause of it, how come the Upper Mekong become a sacrifice zone for critical minerals or rare earth minerals like this? Who chose it? Who made decision?
4: If there's little we can do about supply, what about demand? Rare earths are used in everything from smartphones to laptops to electric vehicles.
6: As a society, we just have to buy less. We have to consume less. We don't always need the newest phone every year it comes out. because you're just contributing to that global demand for materials like heavy rare earth. We also need to start accepting and pushing companies to demand for more responsible mining. Recycling is a potential way out to how things are currently being done, which is kind of a mine first mentality. And then our technology and the products that we buy every day have a lot of material and metals inside of them. We just need to find ways to extract them.
4: In the meantime, the people living along the Mekong and its tributaries bear the brunt of the rare earth boom.
7: The heat look here. สงสารพวกเราที่จะถ้าสมมุติว่านะเออถ้ามันไม่ได้ขายพืชผลการเกษตรจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะทำอะไรกัน
8: ผู้ประมงบ้างทั้งแม่ค้าบ้างกระทุกทั้งสองฝ่ายมันคนซื้อกินก็น้อยลงไปนะไม่เหมือนแต่ก่อนหนักใจ
2: สิ่งแวดล้อมมักจะเป็นผู้ที่ต้องเสียสละมาตลอดช่วงของการพัฒนาคำว่าแม่น้ำตายนี่คือมันน่ากลัวนะคือเราเห็นน้ำแต่เราใช้ไม่ได้เราเห็นสิ่งมีชีวิตในน้ำที่รูปร่างผิดปกติแล้วเราก็ไม่กล้าทานแล้วทานไปก็พิษสะสมอยู่ผมว่าต้องรีบจัดการนะครับผมว่าต้องรีบจัดการคือรอจนวิกฤตไม่ไหวหรอกมันจะสายมันจะยากไป
4: Debt among Indian youth is on the rise.
9: The data is very stark. Below the age of 30, 70% of Indians have at least one loan.
10: I have 94 rupees in my bank account.
4: And it's what they're spending on that matters.
11: Shopping has been one of the reasons why I could never save money.
4: Why are some young Indians spending beyond their means?
12: FOMO plays a big part for young people to follow this consumption as coping method.
4: Insight Thursday on CNA.
13: Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festivals 2026.

0: เดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกนะบางคนถือไปร้อยหนึ่งนะกินได้คนเดียวแต่ถ้ามานี่ได้ทั้งครอบครัว
1: For many customers, this is more than a cheap meal. It's a way to stretch their budget.
2: วันนี้มีราดหน้าผัดไข่3ครับแล้วก็หมูกระเทียมแล้วก็กะเพรา2ครับแล้วก็ผัดพริก1ครับราคาด้วยครับรสชาติดีด้วยครับ
3: รสชาติด้วยครับราคาด้วยครับยืนพื้นครับยืนพื้น
1: Elsewhere, similar meals can cost several times more.
4: ต่างกันจะแพงกว่า
3: ก็ปกติ50ขึ้นไป
1: Uncle Tu works almost every day, closing only when necessary.He'll keep going for as long as he can. When he retires, his 10 baht meal may retire with him.
0: ถ้าผมไม่อยู่แล้วเขาจะไปขายเท่าไหร่เงินของเขาเราก็พยายามจะยืนราคานี้ให้ได
1: ้ Because this isn't just about money. It's about making sure a hot meal stays within reach.